เอจานิมูลวัตยาวัยปัญญาลิมูวัตคักีวัตตาคญวัตยาริบรารุมานายมิงใจบิเล